สัมภาระครับนะครับขอรับครับนั่นก็เป็นเรื่องว่ามันจะชอบดูใช้การจัดการนะครับขอให้ทุกท่านเดี๋ยวไม่ได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ช่วยอะไรต่างๆครับนะครับ